0: lâu nữa nên bệnh mệt chết mệt trai cần lo tới thay thay ní ประจำการในกิจกรรมธิการประคัดอังยังบานรีบจำพิธีจูบสำเนาสำนักสอบสายคลำซาหนึ่งประกอบเพริกเกจุนกิจปฏิภูคัดดับใบโจรมหาสนิบาตตำนานตุเตียงประเทศในรุ่นอาเซียนตะพุ่มเวียดนามเลิกตีดับมุ้ยอานัดปีปอนมาภัยประมุ้ยปีปอนสามสิบมวยสมัครเหมือนเวียงติ้งหายสมาชิกกิจกรรมธิการมีเชิมปะเลขาประคัดประเทศกิจตำนานรีคัดอังยังบานอังเจอโจรมหนึ่งเมียงประสาดักน้ำขนมอังปริจุมอันเชิญจะรวมพองได้เมียนสมัครมิตรจังถิ่นทันเฮืองสมาชิกคณะกรรมธิการมิชมปะรณะเซมิตรพูมเวียดนามอนุเลขาปะคัดประเทศคณะกรรมธิการรณะเซมิตรพูมเวียดนามขาดคณะปฏิภูขาดอังยังจะรวมมหาสนิบาตตำนานตุเตียงประเทศในรณะเซมิตรพูมเวียดนามเลิกตีดับมวยรวมมีปฏิภูปัญสัตจำนวนมาเพย์ปรมปีรูปตำนางอ้อยประชีชนกรอบสุดตัวบรรดาจุนเจี๊ยดนำมาอาศนะครองขาดกระเนปฏิพูดักนามดอยสมะมิดจังถิ่นทันเฮืองประเทศกระเนกามาธิการณะเซมิตรพูมเวียดนามขาดตามผ่านการมหาสนิบาตนำเบอร์ปิดล้างจับปีทั้งไงตีดับดอทั้งไงตีดับใบไข่อุสเพียชนามปีปอนอภัยประมวยนรัฐนิฮานอยขนมอังประจุมโลกโง่พึงหวูอนุประเทศกระเนกามาธิการณะเซมิตรพูมเวียดนามขาดบานเรียกาอัมปีกาเงียเตรียมและกระเนระบปฏิพูระหดหมกดอไปนี้ปฏิพูมรอยผีรอยเมียนสกปรกล้อสมารดายเรื่องม้วนนังบานจมรูดใช่ปะนาบัดเป็นจีบไตขนมระบมหาสนิบาตเจ็บไปแทรกขนมหาสนิบาตหลังนี้ขณะปฏิภูคาดอังยางบ้านมีชมเจือตกจัดนั่งประกอบเพริกัจเอาโจรมีผีซาสีจำเริ่มนำมีเชื่อมดอกมีผีซาเล็กมุ้ยกลางประเทศบอสรณะเซมิตรพูมเวียดนามคาดอังยางปงเรื่องการเจรนาสามกีเพียบระวิ่งมาดาจุนเจียดนั่งศาสนาลำใบโจรมอภิวัตใส่ถกใกล้กับปัททอสังกมรวมจำนวนก่อสร้างทะลุมหาสามกีประชีชีตแตงมูลบัดปีศาจมวยจำนวนปีการอนุวัตเจสไดน์นั่งบอสอันตรากรมได้ปีการเลิกกับผู้ตุนิตีระบอบประพุทธศาสนาวะหาวขนมการเกี่ยวประพบทุนเทียนจีวเพียบสังคมสกสารดาวบางฮันดอยโลกเหวียงตั้งดักประเทศกินเนี่ยซองเคพิบาลไม่ชมปุตศาสนาวะหาวทลายเมตดักน้ำขนมปีที่จูบสำเนาสำนักโลกเลขาปะคาดเหวียงติ้งหายบานเลิกสะซ้ายจมปูกางเงยตรีมและกันยังหลัดล้อนระบาดระนาดเซมิตรภูมิขาดโลกบานสังกัดทนท่ามหาสนิบาตตำนานตุเตียงประเทศในระนาดเซมิตรภูมิเวียดนามคือเจ็บประการนโยบายดาวสำคัญประมวลผลมกรบสมาสเพศศาสนาจนเจี๊ยดนังศาสนิกจนเวียดนามในกราประเทศนี่คือเจี๊ยดตำนานดาวรุ่งเรืองในกำลังมหาสามกีประชีชีแต่หมูลขนมสมัยกาทไมสมัยก่อสร้างประเทศชีตอาภิวัตคลางคลาเลิศสมรดายนุโลกเลขาปะคาดบานสนาอาประติภูมิเนี่ยมเนี่ยตราพิญญาระลึกจะปีกติยุนังกาตัวโคตรเต๋อน้ำยกสำเร็จนังกาอนวัตจัดไดในตึกได้เปียหุจุนชีตนังเปียหุศาสนาระบาอังยังรวมจำนายขนมกาจกใจรุ้มในมหาสนิบาตสมัครเหมือนเวียงติ้งหายสมาชิกคณะกรรมธิการมีเชิมปะเลขาปะคาดอังยังมีประสาทา
1: แนวดำน้ำกรบรูปมันทาสถิตขนมดำในนาไล่ตัวเจียดำน้ำออยองก้านโยบายสังคมสมาคมหาชนหรือสถาบันรอดองก้าศาสนาหนึ่งจุนเจียนาใดคือสัตย์เจียปฏิภูปิงสัตในมหาสันนิบาตให้สัตย์แมนเพริกจรวมจำนายก่อแสงหนึ่งโจรวมขนมสกามาเพียบเหนียนี้กระโดดเจี๊ยคลำซาหนึ่งการตัวขอเต้าขนมหาสนิบาตเจี๊ยปะท้อมยังเตาสักซาออยบานหมอดจอดในระบายกาโรบอสกระนักกรรมติกาหมัดชมระนักเซมิทูปิดน้ำได้ดัดจูนมหาสนิบาตรวมมีนระบายกาสกามาเพียบแตงมูโรบอสระนักเซมิทูปิดน้ำขนมอานัดมุนหนึ่งกรรมพิธีสกามาเพียบโรบอสระนักเซมิทูปิดน้ำสำหรับอานัดบัตตอบตอบไปเจอมูลฐานดูเติบยังโจรมพดอลมาเตะหยบบอลเลอไอกระซ้าเจียเผาแก่เหนียนี้ในมหาสติบาทนี่คือเจียคลำซ้าดอกสำคัญมาพอด

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកភាពគណៈកោសលទីតផងនៅសាលាមត្តិយិនហាន់ឃុំយិនហាន់ខេត្តអាយ៉ងតួនាទីនោះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការដឹកនាំរបស់លេខាសាខាបៈអ្នកដឹកនាំសាលារួមចំណែកកសាងសមាជិកភាពសម្រាប់ឆ្នាំភារកិច្ចជាច្រើនឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសអ្នកគ្រូតាធីស្វឹងលេខាសាខាបៈនាយិកាសាលាទៅតែបានគណៈចាត់តាំងមិឈឹមផ្ដល់បានសរសើរលេខាសាខាបៈឆ្នាំក្នុងទូទាំងបៈឆ្នាំ 2026 នោះគឺជាការទទួលស
miên chấm nách chấm bóng nâng chấm nách bằng tọa bằng xong. Mùa là than xâm phá rẽ căn tay miên phía bản nất, bà rì vên sắc chỉ ra xa sử vật tập phim. Chấm nách tập tăng chỉ trả ấn tay sử phim tội tội cổ rực vớt, đà rây trả ná đòi tòa cổ rực bằng riêng này sẽ là. Bọn màn chạm cần lòng tưởng ní, kê nẹ nì dụ nâng con chùa cổ rực bằng riêng, tăng tay lợi cầm phút mà rạch đáy phía chế thập bật tay xa mực kỳ phim, chê chấm hiến, chấm rung sẽ là miên cả phí vót đòi chạy rực phim. Năm 2025, sẽ là bàn tử tùa xua xâm rạch bàn tông đá chết gầm rạch bì. Tù tiên sẽ là miền đập thân ạ, khả năng lúc miền bàm thân ạ phí vọt ấn tê về sợ cả tháng nâng bàm thân ạ riêng bì bè mùi tháng ngày. Miền con chua cổ rụng bừng riêng với khám ảnh, trụ chất chế mùi ả chíp gầm rạch vị trí chấm điến xâm rạch tông đá, nâng lớp tông đá, mở rối phía rồi. Bạn tập riêng thịa cực quán đồng bài bằng riêng đòi cổ má, đã riêng áp theo ấn tê về sắc nâng riêng bì bè mùi tháng ngày. อัตราสัดส่วนรายการบินที่อัปรุมตัยอัตราเพียบเตียงตัวตั้งแต่มีนจีนการสืบประมวลผีร้อยเรียกซาเพียบถัดเทนังการล้างเจียลำดับตามชั่งนำสกามาเพียบกล่าวหมองการอัปรุมบำเพ็ญชีวิตฉลองกัดบัดปีศาจการตับชอบบานเรียบจำเจียประจำช่วยเอากุมารมีนการอภิวัตกรุบจุงกร้อยเตียงพนักงานสัมผัสเตี้ยนังสมาร์ตใดเจียจานชาบันตาบันตัวซาคาปะสลาบานตัวตัวสกัวสำหรับชั่งผีระเกิดย่องตามเนี่ยครูตาถือซึ่ง เลขาสาขาปะเนยกาสลาจำนวนสำคัญเหมือนแมนเนอร์เลอร์ปิสลาปนุเตปันท้ายในโครงการเนื้อมยกใส่กลายสำหรับจัดระบบปะเจ้าโครงการเงียบประจำทั้งไงระบบกรุบุงเรียนมเนียติดพองสาขาปะสลาปัจจุบันเมียนปะกระจุนดับประปายเนี่ยสาขาปะบานกำหนดจับปะรอใส่กลายสำหรับจัดตราแต่สาบชอบจมูกเพริกกันไอกระเตจมูกคนอภิบในการถ่ายตั้มอบรมกุมา ปากกระจนตราแต่จีเนียประมุกเพื่อจีกับรู้ดังใบสมุหาเพียบรวมคณีจือตุกจัดนั่งรวมคณีเถื่อเนื้อครูตาถือซึ่งเลขาสาขาปะเนียกาสลามาตายหินหันคาดอังยางมีประสาทา จะพูดสักใดสำหรับจัดเลือกเพื่อการจำเรียนรบสลาสาขาปังบานเพื่อเอาเพื่อการนั่งกำลังกำลังมีหน่วยมีเพียบเจริญดังใบสลับตัวนั้นสถานเพียบเจริญได้รบสลาโครงการประชุมสาขาปังสาขาปังก็มีการบรรจัยการเงียบประจำค่ายดอกพลายในมือหน่วยอติฮอดโดยจิตสักใดสำหรับจัดบันดาลใจแนวเพื่อการปฏิบัติการดิจิทัลสาขาปะสลาก็บันบรรจัยการเงียบดอกพลายจำเรียนอันวัดเพื่อการ โดยจีการกรุงไอกระซานังสิเพอตามดานการอนุวัตนังเรียบจำการบังเรียนเลอประปอนดิจิทัลโดยจีกูเกิลไดร์จีดามจำนายไอครูบังเรียนวิ่งคืออนุวัตเรียบจำการบังเรียนนังปราบปรับใจการชีพพอดมีนโครงการบังเรียนตามระยะเมเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประปอนดิจิทัลการวิธีเซมเซนก็โดยจีการปราบปรับไอไอดังใบแต่ตีนกุมารของสกามเพียบศักษา มันตรำตาเรศาตุนิตีดักนวมพนายนโยบายปนุเตเลขาสาขาปะสลามบัตไตยินหันนาเตียงดักนวมดับตัวนาการพลับโดการกรบกรงสลาจำเริงการปราบปราบปิจัยการวิชีพประเมียนประการชวบนาเตสนะยกกุมาเจมิเชมิดดลขนงกรบสกามาเพียบอบรมได้หัดนุกุณเพียบอบรมบานการล้างเจลำดับ จะมัดเชื่อมวิสัยอาภิวัตรบอกกฎหมายสำหรับบัญชีการสืบอุ่นผีร้อยอัตราเพียบเตียงตัวจีนการสืบประมูลผีร้อยตัวเลขเตียงนุชโลกเป็นจังปีการไอกับเพียบนังการตุตุลโคตรหรือบอสมุหะเพียบเตียงมูลอาศัยระเบียบดักนวมจีกับรู้ประเทศทับปไตการตุตุลโคตรบ้านบังการนาตมดุกจัดดาหลุมเล็กสมาร์ตได้ชนะประดัดขนมกามาผีบาลนังกรุบุงเรียนมีเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยกรูเดินเทกัมสวิง นั่งเนี่ยครูผามถี่หำทั้มมาไตยินหันคาดอังยางบ้านไอ้ดังทาบางทางตัวละดังเรียงถี่ตัวเนี่ยยิ่งปะกิจจนมีเนี่ยอังเชียมสังเกตเคยทาเนี่ยครูซึ้งเลขาสาขาปะสลาคือจีบบุคคลกับรู้โครงการเงียโครงการจำเนียนเนี่ยครูเมียนการนายนิยมหล่อหล่อจีจานดังใบพลัดไม่นั่งเลิกกับปูคนอภิเษกในการบังเรียนนั่งเรียนโครงการกรบกรุ้งเนี่ยครูตายตายเลิกกับปูสมรดายสามกิเพียบนั่งประชีทับปะไตดังใบดักนำสมุหะเพียบสมรดายบ้านนาเพริกไก่ประกอบจุน

0: Lúc này chỉ tìm mặt trời, tôi còn lòng tới thamay này không bình trạch bàn tiệp chóm sản phẩm bán, cần đã ạ chân trái này cần đã cảm mạng thị cả bác, khai mê xa chẳng bị bọn mặt phải bởi mối bằng tử lý, xóm đã bị đầm lấy sản phẩm hiếp ạ nộp vọt phía kịch nội dụng bái, xóm đáp khai mê xa, nâng sắp xa tự đỡ, phía kịch xóm khăn xóm đáp khai ưu sụp hiếp chẳng bị bọn mặt phải bởi mối. Lộc Phạm Hoàng Nam, xóm đã chức cần đã ạ chân trái này cần đã cảm mạng thị cả bác khách, nâng chìa bà thiên kênh nạc cảm mạng ca tiếp chọn bạc khách bàn ảnh chén cho rùm. Khnông khai mê xa chân năm bì bọn mà phê bà mũi kênh nạc cảm mạng thị ca bạc không dính trạch bàn phát đào lời ca đợt nhóm ạ nụ vọt phê đề kích ạ phê vọt xe tế kích xong cùng ca bì bà tế xoan tế xúc co sang bà bọn đời dụ bái đào xâm rạch bàn là tập hòa bực châm miên chìa đàn. Khnông ông xa nệp bạc bọn đà tầm náng bàn phát đông bì cửu dụ bọn ตรวจเป็นนั้นกายสมรู้บอดปัญญาสไตรปีกากรบกรงกาปลายประมูลละนิธิดำใบปลอดชีไตรตรอกาอนุวัตรรวมบรรจุคณีในองค์การมหาชนในขนงคมคลายประสาทในขนงองค์สนบัตโลกความห่างนามสมาชิกคณะอาจารย์ไตรในคณะกรรมมาธิกาปะไข่เนื่องเชี่ยประเทศคณะกรรมการติดจำปะไข่บานสนาสมเอาคณะกรรมมาธิกา ปะคมบรรทอนเลยกับปุ๊บตัวในตีดักน้อมนายน้อมรบบ่อประเทียนปงริกการตรวจเป็นเด็ดบรรทอนเราเลยการบรรลุบรรดาลนึกอภิวัตทนถิ่นมนุษย์ดำใบบำเพ็ญดำรายการเพื่อเกิดในขนมสถานภิบทำไมเลิกกับปุ๊บกุณฑเพียบประชุมชีพประเพียบสาขาปะประชุมชีพประเพียบไอกระติบบอสชอบชีพมวยกากอสังสาขาปะละอ้อบุญอย่าง ต้นตมนุรมสอบสายอนุวัติศิกได้สำหรับเจ็ดในมหาสนบัตปะกะพิคมอนัตปีปอดมาภัยปรางปีปอนสามสับชีปิเซกาอนุวัติโกดายดึงเพลเกจสำคัญดับบานกำนัดรวมจำนายก่อสร้างปะกะพิคมบริสุทธิ์รึงมอม
1: คณะประจำการในคณะกรรมาธิการนเซมิตรพงศ์เวียดนามสังกัดฝนทงสหการจมูกคณะประจำการในกรมปรึกษาประชาชนนั่งคณะกรรมาธิการประชาชนสังกัดบ้านเดียบจำสนิบาทคณะปฏิพูดดำนางเรียนิติกาติดดับประมุยองค์เพียบบอชนอตเล็กพรำจูปสไรจมูกเนี่ยบอชนอตในสังกัดฝนทงแขกอังยังดับใบรูปใบกาอัมพีและตะพอลสมัยประชุมเลือกตีมุยในรสเพียนิติกาติดดับประมุยนั่งสกรรมมาเพียบรบกคณะปฏิพูดดำนางเรีย องค์เพียบคาดอังยังสนิบาทบานกอสมกอลอยู่บอลสำนารูปว่าแนกบอชนอตในสงกัดวันทั้งเตรดอสไรจีบันต้อนปัญหาเตียกโตงหนึ่งการรักษาเทเรเพียบดำไลอากิสนีสังเปร่งหนึ่งสำเร็จกัสิกรรมดอสไรรูปบอบกุนยุบไอสำหรับแนกสกรรมเพียบมันจุ่มเนียงในสงกัดหนึ่งกรมประชีสไวตรัน ยกจะตกดักไทยรัสสกปรกเพียบรบบประชีจนบงการกากรุบกรงรถอมปีสวัสดิเพียบอนามัยอาหารสนับสนุนติกรมหนึ่งอนามัยปริสทันประยับวินิโยสร้างซองสเปียนหนึ่งเพลทนอลสำหรับบงการหลักหนักนิสรุลสำหรับการอภิวัตเศรษฐกิจหนึ่งสังคมรบบสังกัดบนท้องเนียเปิลคังมุกขนมออกการนี้กันแน่ปฏิภูดำนางเรีย
0: นิติกาติดดับประมุยบ้านประกอบอำนาจจำนวนประมาณจุ่มไนจุนดอกรูซากนุยบายกรูซาจุนเจพิกเต็กหนึ่งกรูซาไดมิสธานเพียบหลุมปากในสงกัดฝนทองคณะกรรมาธิกาปะคมวาลากเติร์ดติดจอมสนบาทศักษาเรียนโซดหนึ่งสอบสายอัดดุบวัดสิกใดสมรจัดในสนบาทเลยตีปีตัวบกคณะกรรมาธิกามาชิมปะนิติกาตีดับบุญจุนดอกกรรมาภิบาลหนึ่งปะกระจุนขนมคมขนมสนบาท ปะกระจุนบานศักษาอัมพีคลำศาสำคัญสำคัญดึงจำนวนทำไมในสิ่งใดสำหรับจัดมาเชิมเลิกตีบุญในติการตีดอกบุญครองลูกดาวเลิกปัญหาดุจีการเงินตรวจเป็นหนึ่งปีในปะบงการการประชังอำเภอปลุกลุยนึ่งเชื้อชีอสกรรมการกิจโยบายสเตอร์อารมณ์รวมจมวยตึกดาวอภิวัตเศรษฐกิจสังคมดำเนินการปีปอนมาภัยประมวยปีปอนสามสับ ดาวปรางปรายสำหรับบาทในโกดังกำนันปีกตุงเล็กการจุดเชียบนี่เมียนอัตนายอย่างสำคัญสำหรับจุเอากรรมาภิบาลปะกจุนขนงปะกะพิคมเลิกกมปุกกาพเนรเลิกประโยบายกระดับฉบับคลำซาจิสโนลเตสนะนายน้อมหนึ่งพิเดกิจสำคัญสำคัญได้มาชมเลิกหลัง
1: ปีที่ประลองคอสนิกปูไกขนำปีปอนภัยประมุยบานเดียบจำดาวกินแดกกรรมธิกาปักคุมวินจัดจิมวยประเทศนบัตคอสนับสอบสายอัมพิเศษในสมรจัดมาสนิบัตตูเตียงประเทศเลิกตีดับบูรรบบปัก nâng sức đầy xâm rạch chất mà xin nịp bát bác cập hiệu cực thân ác, ảnh bí bọn phái bám, bí bọn xâm sập. Mình bây giờ chọn chùm nguồn mùi phái bây nét mọc bí xa khá bác cập hiệu cực áo vát cho ruộng bây vẹp bà lòng ở rùm miến, cao riêp chom sức đầy bình bọt bóng hánh, nâng cao cháy xâm nùa. Bây giờ chọn bàn riêp chom giang mọt chất tăng khlâm xa nâng bọt bóng hánh. Bất bằng hành chỉ trơn, ban bằng hành miền trầm rớ, ca chụp chạy về nhét đôi rừng móm, ai cấp bởi kê rìa bởi cọp đôi tầm nục chất, chụp niên đôi sài bành hạ đôi bạch bén, nên chơi chậm lại bọc bái, đai rùm chụp nét bông cò bởi giặc cá, bởi lòng đôi rùa vớt, con đập hiệu búa, chôm cổ đáy, nơi xâm nôm bố, đai bán cầm nọt. Lê tập hồi kênh đại cầm cà rịp chấm, ban bắt đầu rừng quân lịch muối, rừng quân lịch bí, rừng quân lịch bấy, nâng rừng quân lực thực chất chun bê kê chốn, đai mê sạch đại chấm, khả nông cá bởi lòng.
0: គណៈកម្មាធិការបកខុំបិនថាន់ដុងបានរៀបចំការប្រឡងខុសស្នឹកពូកែឆ្នាំ2021ដោយមានបេក្ខជនចំនួន30នាក់ជាខុសស្នឹកមូលដ្ឋាននិងបេក្ខជនមកពីបណ្ដាសាខាបកចំនួនចូលរួមពិធីប្រឡងរួមមានពីរវគ្គវគ្គទី1រៀបចំក្រុមអត្ថបទផ្អែកលើលទ្ធផលបន្ទុកអត្ថបទគណៈកម្មការរៀបចំបានជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន13នាក់ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ដើម្បីបន្តចូលរួមនៅវគ្គទី2 คือคล้ายสุนทรกถานึ่งคล้ายสมนุตรบกคณะกรรมการไปประโยคคลำทราบดาวเลิกกาโคสนาอัมปีเซกไลสำหรับจัดนีนีตัวบ๊อบปะชอบชิมวยพิเรกิตตัวโยบายนึ่งสถานภิบจัดได้ตั้งหลุดทานรัฐพอลคณะกรรมการตรีจอมบาปดอจงวนเล็กมวยเล็กปีใบจงวนเล็กใบนึ่งจงวนเล็กตึกจัดจุนบรรดาไปกิดจุนสำหรับบานสนาได้ฉน้ำ
1: โลกเรียนนี้นึ่งประยมเจียตีมิตรัย ដើម្បីអបអរសាទរខែកម្មករនិងសកម្មភាពថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសហជីពនិងកម្មករនិយោជិតកន្លងទៅថ្មីៗនេះ

0: สหปอนปุลกรรมขาดอังยังบานเดียบจอมเตปีปนดับใบสกปรีบกรรมกอดนิยมจึกจุ้มวยนึงสกรรมเพียบยางพอลพ่อเนื่องจะสดงจุดรันได้แตกเตียงกรรมกอดนิยมจึกเนื่องแนวปุลกรรมจุดรันกอกในอาเกียวปทอปุลกรรมขาดสตัดในสงกัดยะตั้งปีปรับตัวล้มปริยาการในเตปีปนบานรูปตัดยางริเดียหนึ่งสามกีเพียบจำนวนลิทโลในกรรมวิธีคือสกรรมเพียบบริจาคเชียมโดยสมัครจัดหนึ่งเตียงเตียงสมาชิกสหชีพหนึ่งกรรมกรในโยชุกจำนวนใบหรือเนี้ยจมูกสมาร์ทได้บริจาคเชียมมูดดำนักส่งกลัวจิตวิญญาณแนวสกรรมเพียบนี้มันเติมแต่ช่วยบำเพ็ญบันทามประพบเชียมสำหรับกายกาส่งกลัวบรรทอนเนื่องเชื่อบ้านบรรทัดเต้บรรทัดแทนเตียงสอบสายยางตุลุ่มตุลี้ในสมาร์ทได้มนุษย์ท้อเนื่องจำนวนขอเติร์จมพุสหกุมขนมจมนอมกรรมกรในโยชุกพองได้ต้นตำหนึ่งนู้ในขนมติเปียบอนในมินการีจอมสตงต่างบองหังในน้อมหนึ่งลูกผลิตภัณฑ์กาปีปลกรรมขนมดำไดอาติพีผ่องไดมุกตำหนึ่งมีนเพียบจมรอดดุจีสำเร็จบนเปียกาปีสบายเจิงมุกสรมไดอุปกรณ์สวัสดิเพียบและหนึ่งหลักได้จูออยกรรมกรในโจจึกงีสรวลขนมกาจิโรเรผลิตภัณฑ์สำสรับรวมจมในเลือกกบพวกกาหยุดดังอมพีสวัสดิเพียบนึ่งอนามัยปลกรรมในกลแรงทัวกาต้นตำหนึ่งนู้กันในกรรมการเรียบจอมกับบ้านบรรจุกาโฆษณาดำใบเลือกกลุ่มพวกกายหยุดดังอมปีกาไทยตอมสกปรีบกาปองกาจมือวิจิจุเวะหนึ่งกาก่อสร้างระเบียบรุ่นนู้ประกอบดาวสกปรีบอกาปีกรอยบอลภายในสกปรีบปีนจมือภายในหนึ่งทมิงตราบ้านดาวจูนดาวอัดกระทไลดำใบจูออกรรมกรในโยจิกเมียนเพียบมาจากกาจึงหมุนในขนมกากาปีสกปรีบต่อขลวนตีปีบอลสกปรีบกรรมกรมันเริ่มตะจีออกกาดำใบสมาชิกนักปลกรรมฮัตปสกพีปนเตแต่นาเตงแดงล้างกายยกจะตกดักรบบองกาสหชีพขนองกาเกิดกูได้จีบพีบสำเร็จสมรดายผ่องใดตุนตำหนึ่งนู้รีกไซซ์ดำลายมนุษย์ท้อโดยเจียใจกลมเล็กตำรวจขอเตาจมูกสหกุมเนื่องกาพิจารณ์ลึกเทนีสวัสดิพีปลกรรมตามรยะตีปีบอลตุนตีรบบองกาสหชีพบรรทออบานเป็นแจ็คขนองการวมดับน้ำจมูกเนกปลกรรมบงกอกำลังจุลกอประล่องประนังปลกรรมผลิตรวมจำนายกอสร้างกองกำลังปลกรรมสกปรีบมุนม้อมสวัสดิเพียบช่วยตอบสำนวนโปอาภิวัตขนมสถานภิวทำไม
1: กรมปรึกษากับตาปากยุทธีคมบันทันดำกอเติบรีบจำสนับบานโบกสรบกากงีจมเรือหนึ่งก็หาปรวัตเอาจูดวมบำราจูตัวหนึ่งกับตาปากยจูดวมขนมกองกำลังโลกบาทประชิดจนชนำปีปอนมาเผยประมุยขนมชนำปีปอนมาเผยประมุยกรามกาดักน้อมบัญชีกาดบกกันและกรรมมาติกาปะอาญาโทมหลุดฐานหนึ่งการสำรวจสำรวจจะสนับปีบลาภไนองการนโยบายสังคมการงิจรถดึงก็หาปรวัตโจลบำราจูตัวในขนมขมบ้านอาณาวัตตามลมดับลมดอยทีนตำลาเพียบประชิดทับปไตยหนึ่งสอบฉบับการประสบกับเพียบปัดทำบ้านอาณาวัตดอยเมืองมันการงี้จุดสุดสกตกหนึ่งเจอระบาดอันวัดมัดจะตามติดสลับใบจูบบนดังลำใบขัดดับฉบับในสถานพิบครุษาสัตย์อารมณ์ระบบปวดมุ่นเปิลจูรวมบำราตัวและตะพอลครุ่งชั่งปีปอนมาเผยประมวยคมบันทันดังบานบรรจุนชุบปิดจนจำนวนสามสับเลือดสามสับเนี่ยสำหรับบานรอยเพริ้ยผ่านกา
0: ชั่งปีปอนมาเผยประมวยคุมตีตรงการเงยจุ่มเรื่องหนึ่งก็หาปวดโจจัวกองท้อปรดอันวัดกาตาปกจุธีจะรวมในกฎบาประจีจนสำหรับมือรถผิดรถแผ่นกาการงี้จุ่มเรือตัวในเลอมูลฐานบ้านอันวัดอย่างเมืองมัดตามหลุมดับหลุมดอยปุ่งริกเลตพอสำหรับบ้านในชั่งปีปอนเพย์ปรมปีคุมดีตรงอันวัดอย่างตังรังหนึ่งหมัดจัดในจุ่มเฮียนแตงอ้อขนมกาจุ่มเรือหนึ่งก่อหาปรดโจจูกองตัวก็โดยเจียจุ่มเรือปรดอันวัดกาตาปกจะรวมขนมในกฎบาประจีจนต้นต้นนู้นบองการการตรวจพินิษฐ์นังวีดำไลในเยี่ยมนโยบายนังสลัดทอระบบยุบิจนอันวัดกนโยบายประกอบโดยประสาทเพียบโดยเชียกาตัวสูสกตุกนังเลิกตึกจัดโดยกรัวซาอยู่เทียนังจำนวนการงิทเวอร์เนอเปได้ยุบิจนเจงปีจัวกองทัพตรอลับเตอร์ภูมิเพียกวิ้งรวมจุดนักลมนังจีบพีบรนเอขนมอังสนิบาทบอสรบการเงียจุ่มเรื่องก่อหาปรอดโจจูกองทัพปรอดอันวัดกาตาปกเกจรวมนกบาลประจีจนขนมปีปอนภัยประมุยมีสมัครเพียบจำนวนประใบกรมเนื่องบุกโกจำนวนดับแนกเนื่องกรัวซากำรูจำนวนมุยตราบานคณะกรรมธิการประจีจนคุมจีตงเลิกสอดสา
1: วเตสกจุนเจติมตรัยก ក្រោយពេលប៊ុនឆ្នាំរួមបញ្ចូលអង្គភាពកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តគៀងយ៉ាងនិងអាងយ៉ាងបកកភិបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបានជួយជ្រាបផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តមើងម៉ាត់បណ្ដាសេចក្តីសម្រេចចិត្តផែនការបទបញ្ញត្តិរបស់មជ្ឈិមបកកភិយោធាមជ្ឈិមក្រសួងការពារប្រទេស អគ្គសេនាធិការនិងបកកភិបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនអំពីការ